0: องเอ็มบนจัดอุรอมรบกมานอีกันลำตามันอินดาปากอนบังดุมุมานุงตะเบยดบังหมอปากอนในบังรอบังรออีมาตาปึกเกอมาเตมะปึกเกอมาเตดูต่อยังบังรินดูต่อยังบังจินตา
1: แม็กปูกอจีดับปูกระตรูตินดูร์มาสิดักราม
2: ปูกอวMenyanyi budak sinu juga weh.
1: Tak boleh lagi sekarang pukul-pukul anak bang. Nanti laporan ke pihak berwajib kena kita bang.
2: Mati-mati tengok-tengok anak yang berdoa oleh pihak berwajib ah. Pergau juga.